ิตสมาธิสมาธิปัจจุบันนี้มันก็ได้ยินมีการถอดเนื้อตาการนับเนี่ยก็แทนออกแบบนี้คือที่สุดที่มีเพราะแค่การออกแบบอันนี้คือคุณขัดร่องไข่ดีไข่คือคุณขัดร่องไข่ดีพวกนั้นอะไรถ้าขัดตัวลมติดไก่เราติดไก่ชาบังติดนี่อันนี้จะใช้ไก่อันนี้มาสักคืนเสาไอ้มาสักคืนนี้คือไก่ไก่ชาบังติดไก่คือไก่ยกนะคุณมาจะเป็นอย่างนี้ถ้ามาทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ยิ่งต้องพักสลับกันยิ่งไปไม่ได้ก็ไปไปถึงที่สั่งอะไรถ้ามาที่สั่งอะไรมาไปสุขถ้ามาที่ไปที่ที่คุณไปมาที่ก็ทำแบบนี้ต้องการอะไรท่านมีคิดอะไรใช่ผมว่าองค์เป็นคนใต้คุณใต้พระที่ไปที่นั่นอันนี้คือการมีการออกกำลังถ้าถ้าไอ้มาพัฒนาที่เราไอ้มาพัฒนาไอ้มาพัฒนาที่เราแข่งกันจะเป็นคนที่มาไอ้มาพัฒนาอันกูรู้มาคนนี้ทั้งอาจจะต่อโค้งทำไมจะเกิดกันได้ที่ผู้คนเนี่ยที่มีหัวคุยอารมณ์มันกว่าหัวตาไม่มีอารมณ์มันกว่าหัวตาที่ยังรังดีหัวตาเราไปสัตว์นักการที่เราที่ยังรังดีใช่ใช่ใช่ใช่ถูกจากการที่ยังมีสักคนประมาทใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ทำนี้คือสิ่งที่ทำนี้คือคำนี้คือคำนี้คือคำนี้ว่าที่ท่านกว่าที่ที่เราน้าไปทำงานบุกไปที่ที่ที่กวนเองมีของเต็มโต๊ะพูดกันจะน้าไปทำงานบุกตัวอุ้งแล้วไม่ติดที่ที่มันติดเอ๊ะมาทำที่บางอย่างน้าไปทำงานตัวอุ้งเป็นแป๊บเดียวปุ๊บติดที่หลับเรื่องติดที่อืมก็ที่ก็จะเดี๋ยวว่ารุ่งที่เดี๋ยวว่าที่เดี๋ยวมาตัวมาที่ที่นั่นแหละนั่นแหละกาไอมาไอไอไอ้คนรักผู้อ้วนอันนี้คือสิ่งที่มีความเสี่ยงมีกว่ากันที่มีที่ที่มีทางการแบบครับเนี่ยมาบ้านที่ห้าสิบคือว่าเป็นไม่ได้อันนั้นคือที่ห้าสิบห้าถ้าไอ้ผู้ไอ้พวกมาบอกกันจะใครหนึ่งคือเอกาเอกาที่มาติดต่อที่มาติดไอ้ไอ้เด็กเยอะเขาเป็นผู้เด็กที่เอาเงินไปบังคับง่ายไอ้เด็กที่มาบ้านที่ไปกินเนื้อแบบคิดเมาอย่าคุยมาจัดการไหมอย่าคุยมาจัดการไหมอย่าคุยจับที่ได้ใส่ไหมเปล่าดิอันนี้คือสังขารแบบไปกันอันนี้มีคุณสิเออสังขารไอ้หนึ่งอันนี้เป็นคุณที่บอกอันนี้อะไรไอ้หนึ่งอันนี้มีคุณคุณอันนี้สิงห์คุณครับจิตตาสังขารไอ้ผมทำไอ้ตัวสว่างที่มาโอ้ข่าวสารนะฮะคุยRan kalau sekarang ni kita sang kelas ini, tak cukup air semua mici dihun, tak cukup air semua kulun uyukun, tak cukup air semua abin uyukun, tak cukup air semua na ega tasi sang kuakumba. Kamu sedih usun kalau nanti semua kita isi tas kini air semua kamu sedih usun ina asahum kamu sedih.Sa khunan khanu se ha, sa khunan khanu se i. Anu se aitsuma, anu kwenye, anu mungkuku, anu dihunta, anu kwenye haka, aitsuma kwenisa di. Aitsuma kaka, paangka ya fata, mira kwenko, mira khenitira onspana uwaka. Anu se, anu se di, kainti isan paangka, adagrama tutube wae kolewa, kainti.Exactly. Perfect.

0: ti
1: aroma so koi ditamio tenisa kunsi kunsira parakai twai umna twan haragwa ite baba using kampun kampun asia loko ba tisina kunsi umsmara na ha ye twai sira ho daga ye so karakwa so onisa kunsi Kunsira karakai umma tuai, ngai genisja. Kunsira kaiba uha, ngai tuai ramadi ni kai kaija. So, ira kan niya di gramu ba gen niya di mesrasin. Ira kan niem keman ani jalan mana ngai kini hat gramu ni ba oje di mesrasin. Kabin jaja sira I kai genisja. Ni om tu ngai genisja kau ba kai je tuai ragai. Di gen harap kau baraki, di genisja. เนี่ยกวนนี่จะไม่ได้นี่ล่ะอันนี้ตัวมันก็อีกมากก็เป็นอย่างนี้กวนหุยเอากันนี่ก็จะกวนเอากันนี้ก็จะกวนหุยอ่ะเพราะกวนไอ้สปอยล์เจ้าที่ได้ยินที่เกี่ยวกวนเราอีกที่ทั้งที่เราเลยเจ้าคนเดิมมาเองที่กินได้ก็เป็นคนเดิมมาเองแต่กวนก็เอาคนเดิมมาอันนี้กวนก็โอเคเนี่ยที่นี่มีเป็นมาสั่งว่าตัวมาที่กินแต่กวนที่ได้ก็ Gua ngai umpi di kaki hanya si gentang. Oh, gua ikut kerja sebagai ini kau yang kau di bahamu tidak sampai terakhir tiramis. Tunggu terasa tinggal dari kamu. Sama aku je. Di anak muda baru ya, kau main terang di tanggung jawab sedia anak. Habisnya tiang kau kau ikut je main ngai. Habisnya kau kau. Oh, tidak gaya kau yang mati kerenin sampai mati ini. Mati yang ngamakan. Cara gaya cara dingin kau yang waktu ini uang. ที่ได้เกิดไม่ได้นี่ตัวเองไม่ได้นี่คุณไม่ใช่ดังอดีตที่จะกวาดนี่ตัวเองนี่หาค่ะมาคุณไม่ใช่มาเกิดหาตัวเมนที่กราฟิกเรื่องมาเรื่องนี้ในการิมอารมณ์ที่สกบับไปหันทำงานดิมอารมณ์มาละหาตัวเราหน้างานเราเกิดไม่ได้นี่มีมีสิ่งที่ขันอารมณ์มาเป็นอันที่สกบับไปเลยก็จะมีสิ่งที่ขันอารมณ์มาเป็นอันที่มาแต่ใจกบิเลยก็จะรับแต่ว่าอะไร ว่าไปเสร็จแล้วผมก็หาไปไม่ได้มีตัวอื่นอาจจะเกิดออกมาเนี่ยสตาร์ทเองว่าอะไรหาที่แบบนั้นสิโอ้ตัวเราเคยเชื่อแต่เงี้ยที่มีเคสเกี่ยงที่แบบนั้นทำกูดูเคยจีที่แบบนั้นผมไม่ใช่หาที่ตัวนั้นนี่ตัวนั้นหันเก่านี่ฮะที่แบบนั้นตัวนั้นหันเก่าหันนิ่งไอ้บังว่านี่เกี่ยงหันนิ่งไอ้บังว่าได้กี่ตัวนั้นกูเลียเป็นลังเกรสมาสเกนิ่งไอ้ที่แบบนั้นทรัคเซนิ่งทำกูว่าโอ้ยที่ตัวนี้ กูเลยมุ่งแต่กูเลยนี่ก็ไอ้เจ้าหนูว่าที่ได้เก็บมุ่งพูดเรื่องนี้ก็เลยจะมาเกี่ยวกับเรื่องคนเดียวกันแต่ถ้าได้พูดคนเดียวกันก็จะเห็นว่าได้ยินผมมาคนก็เป็นยังไงที่ได้เก็บไว้จะมีอุ้งสิกะนี่เป็นภาระเอาไปก็จะเข้าหาอะไรก็จะเข้าหาอะไรก็จะเข้าหาอะไรก็จะไม่ได้ช่วยมีชะนีนี่ที่จริงมีหายใจกี่ที่เนี่ยมันจะมีมันจะได้เป็นดีโอ้ช่วยได้กี่ขนาดตอนนี้มาหาคุยที่มาพูดเจอที่ที่เก็บเงินกับที่เก็บเงินอะไรกันมาเนี่ย ผมคิดว่าตัวประกอบขึ้นในด้านสตอรี่ก็คือว่าโอเคโอ้โหเราจะเอาเงินเราไปก่อนที่ดังนี้ในความเป็นความที่มีความกับที่ใครที่กระมาวโอเคเอ็งก็มุ่งจะไปเก่งๆที่ดังนี้เอาไปความกับกระต่ายโอเคเอาเกี่ยวกับกิจการที่ดังนี้เอาเพียงโน้ตที่ดังนี้ไอ้เป็นความกับที่ใครมาเจ้าโอเคเอ็งก็มุ่งจะไปโอ้โหเก่งๆเก่งๆที่มาสักทีได้กันอะไรกันหาไปที่ดังนี้หายไปความกับไปอยู่ที่ดีเจ้าโอเค
2: เอาเกี่ยวกับเฮียเอาเกี่ยวกับอารมณ์ออกได้แบบมาดีอะไรอีกจะพูดอะไรก็ต้องครับมีจารุอะไรก็เสียใจกันสมิริกมาสับใครเสร็จสิสัตว์มัวเร่เอ๊ะงั้นคุณชินเกี่ยงอุปถัมภ์ก็อาจจะได้นะบัสตินะใครเสียใครก็สมรดิมิเร่มรอคนเดียวที่ได้ชิงรางอารมณ์ก็ตัวแบบมัวเสียคานุเกียว
3: Haas ke tida si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si

มาดิตาที่คอยทุกอบเกะจอนสันอังโอ้อับงาคุยนกเหงาก็การดิ้งอิมพังโอเซมาการดิ้งอิมพังนกเหงาเนรักตาขับทับกับสเตเวนเซน่าเนบเกะจอนสันอังคำสังโอ้อับงาคุยตานัสกังนุการดิ้งตานัสเองนุเอ็กซ์